0: องซ้ายสำหรับฝังเฟืองเพื่อยึดดินซ้ายให้แน่นบ่พอเขาก็ขุดได้ยาว2เมตรปลายเพิ่นกล่าวว่า
1: การเฮ็ดเวียกกสิกรรมแบบนี้ยังพอมีแรงอยู
0: ่คำเว้าของทานเฮ็ดให้คนทั้งหลายรู้สึกเป็นกันเองที่สุดหลายสิบปีผ่านมานี่บ่ว่าไปฮอดบอนใดทานสีจินเพียงก็ได้ออกแรงงานร่วมกับประชาชนความหักแพงเอาใจใส่อย่างจริงใจต่อประชาชนสาวผัวออกแรงงานของเพิ่นบ่เคยเปลี่ยนแปลงจักเทื่อเวลาอายุบ่ฮอด16ปีท่านสีจิ้นเพียงได้ลงพื้นฐานอยู่บ้านแหลงจ้าเหอแขวงฉานชีเหตุการณ์ปลูกฝังขนทานหินสร้างเขื่อนหาบฝุ่นคอกเหตุเวียกกสิกรรมทุกอย่างร่วมกับสาวบ้านตอนเป็นการนำอยู่เขตหนิงเต๋อแขวงฝูเจียนเพิ่นก็ได้แบกจกลงไหนาเพื่อออกแรงงานร่วมหมู่ร่วมกับมหาชนทั้งหลายอยู่เมืองฉางชิงแขวงเจ้อเจียงเพิ่นได้ใส่สุดกรรมกรบ่อทานหินลงไปเยี่ยมยามกรรมกรที่กำลังเฮ็ดเวียกอยู่ในบ่อหลักลงใต้ดินเกือบพันเมตรภายหลังขึ้นเป็นผู้นำประเทศแล้วเพิ่นก็ได้เข้าร่วมการปลูกต้นไม้ตามพันธะร่วมกับประชาชนชาวนครหลวงปักกิ่งมาเป็นเวลา10กว่าปีอย่างเลี้ยนติดท่านสีจิ้นเพียงร่วมออกแรงงานกับชาวผัวออกแรงงานโดยได้พิสูจน์คำว่าหากเงาของพวกเขาได้ฝังลึกอยู่ท่ามกลางประชาชนชาวผัวออกแรงงานพร้อมทั้งนำพาประชาชนในทั่วสังคมจีนสร้างให้มีบรรยากาศหักการออกแรงงานและกล้าสู่สนท่านผู้ฟังก่อนฮอดมือบุญกุดจีน2019ท่านสีจิ้นเพียงได้เดินทางไปถึงจุดบริการทรงเครื่องด่วนที่หอมหูท่งสือเท่าเฉียนหมันนครหลวงปักกิ่งเพื่อเยี่ยมยามพนักงานทรงเครื่องด่วนที่ยังขุ่นเขียวเฮ็ดเวียกอยู่พันได้จับมือกับเท่าหลิวขั่วและเพื่อนร่วมงานของเล้าเพื่อสอบถามสภาพการเฮ็ดเวียกและชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าพร้อมทั้งอวยพรปีใหม่เมื่อได้ยินอ้ายเบาทรงเครื่องดวนทั้งหลายบอกให้ฮู้ว่าฮอดมื้อสิ้นปีจึงสิกลับเมืองบ้านท่านสีจิ้นเพียงได้เว้าด้วยความซาบซึ้งใจว่า
1: เวียกอ้ายเบาทรงเครื่องดวนมันลำบากหลายต้องนอนดึกลุกเช้าถึงจะเป็นมือฟ้าฝนลมแห้งก็บ่ได้พักเวียกยิ่งฮอดมื้อบุญย้ำพักก็ยิ่งขาเวียกหลายเปรียบเหมือนเพิ่งน้อยที่ขยันมั่นเพียรเป็นผู้ออกแรงงานที่ดุมันที่สุดซึ่งได้นำเอาความสะดวกสบายมาสู่ชีวิตการเป็นอยู่ของทุกคน
0: ความยื้อยามทำข่าวอันอบอุ่นและคำเว้าที่เป็นการให้กำลังใจอันสนิทสนมเฮ็ดให้พนักงานทรงเครื่องดวนทั้งหลายรู้สึกซาบซึ้งใจหลายท่านผู้ฟังนับแต่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทัวร์ประเทศครั้งที่18ของพระกอมมุนิจีนเมื่อปี2022เป็นต้นมาในเวลาลงเขื่อนมาเยี่ยมยามท้องถิ่นต่างๆท่านสีจิ้นเพียงได้ไปยื้อยามถามข่าวประชาชนชาวผัวออกแรงงานเรื่อยๆยกตัวอย่างอยู่สถานที่ก่อสร้างเพิ่นได้โอ้ล้มสนทนากับกรรมกรอย่างเป็นกันเองเพิ่นเน้นนักว่าต้องเอาใจใส่และหักแพงแรงงานที่เคลื่อนย้ายจากสนบทให้หลายกว่าเก่าอยู่บริษัทรถแท็กซี่เพิ่นได้สนทนากับผู้ขับรถแท็กซี่เกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาเอิ้นแท็กซี่ยากในยามบุญสำคัญอยู่สถานีคุ้มครองอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่นได้ยกย่องว่ากรรมกรอนามัยเป็นสร้างเสริมสวยของตัวเมืองท่านสีจิ้นเพียงได้มีความห่วงใยถึงสาวผู้ออกแรงงานอย่างเสมอต้นเสมอปลายเพิ่นได้ให้คำซีนำในโอกาสวันสำคัญต่างๆว่า
1: การออกแรงงานบ่มีจำแนกว่าอันใดสูงอันใดต่ำทุกๆอาชีพต่างก็มีเกียรติสง่าเฮ็ดให้สนสั้นกรรมกรและประชาชนสาวพวกแรงงานจำนวนมหาศาลมีความรู้สึกได้รับผลประโยชน์มีความสุขและมีความปลอดภัยหลายขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งปกป้องสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มประกอบอาชีพต่างๆเช่นพนักงานทรงเครื่องด่วนแรงงานหนัดจองทางอินเทอร์เน็ตผู้ขับรถบรรทุกและอื่นๆบ่ว่าเงื่อนไขของยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปคือเท่าใดก็ตามพวกเขาต้องส่งเสริมการออกแรงงานเคารพสาวพวกแรงงานอย่างเสมอต้นเสมอปลายให้ความสำคัญต่อบทบาทที่เป็นกำลังนักแรงของส่วนสั้นกรรมกรและสาวพวกแรงงานจำนวนมหาศาลอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
0: ท่านผู้ฟังคำเว้าอันเรียบง่ายดังกล่าวได้ส่องแสงให้เห็นถึงความจริงใจของท่านสีจิ้นเพียงเพิ่นเน้นนักว่า
1: ความใฝ่ฝันเป็นของทุกคนประชาชนชาวพวกแห่งงานจำนวนมหาศาลต้องกล้าคิดกล้าเฮ็ดกล้าไล่ล่าความฝันรวมความแล้วก็คือการบรรลุความใฝ่ฝันของจีนแห่งการฟื้นฟูความเจริญหุ่งเฮืองอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนแม้นต้องอาศัยการออกแห่งงานอย่างดุมันอดทนของประชาชนทุกสาขาอาชีพ
0: ท่านผู้ฟังวันที่29มีนา2020ท่านสีจิ้นเผียงได้เดินทางไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกโยธากำปันโจชานนครหนิงปัวแขวงเจ๋อเจียงพันได้โอ้ล้มสนทนาอย่างสนิทสนมกับผู้ต่างนาพนักงานกรรมกรทากำปันเวลานั้นท่านจูชื่อเจียตัวแบบแห่งงานทั่วประเทศผู้คับเค้นยกเครื่องได้ต่างนาให้พนักงานกรรมกรรายงานผลงานของทากำปันโจชานนครหนิงปัวสู่ท่านสีจิ้นผิงฟังท่านสีจิ้นเพียงได้ให้คำซี่น้ำต่อเล้าว่า
1: ต้องเสริมขยายบทบาทของตัวแบบแห่งงานให้ดีนำพาก่อสร้างตัวแบบแห่งงานให้หลายกว่าเก่า
0: คำซี่น้ำดังกล่าวเฮ็ดให้ท่านจูชื่อเจียมีกำลังใจมีความเฮาหันอย่างเต็มเปี่ยมในการบุกเบิ่นสู่สนแล้วได้เหียบเฮียงปืนตำราสอนพัฒนาแบบจำลองนำพาทีมงานร่วมกันประดิษฐ์สร้างมุ่งมั่นก่อสร้างผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการหลายขึ้นกว่าเก่าทุกมื้อนี้วิธีการบรรษาเค้นของจูชื่อเจียได้รับการยกระดับถึงสบับซีจำสนแล้วห้องเฮ็ดเวียกประดิษฐ์สร้างจูชื่อเจียได้อบรมผู้คับเค้นยกเครื่องหลายกว่า 3,000 คนท่านสีจินเพียงได้ให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อตัวแบบแห่งงานและเวียกงานเกี่ยวกับตัวแบบแห่งงานมาโดยตลอดพันได้ย่องย้อสรรเสริญการออกแห่งงานและการประดิษฐ์สร้างด้วยความเคารพนับถืออย่างลึกซึ้งย่องย้อสรรเสริญจิตใจออกแห่งงานเรื่อยๆและได้เน้นนักให้ออกแห้งเสริมขยายจิตใจตัวแบบแห้งงานจิตใจออกแห้งงานและจิตใจนายสร้างท่านผู้ฟังในอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่นมักว่าว่าวิศวกรคือผู้แต้มหูบหางมังกรขณะที่นายสร้างคือผู้แต้มตามังกรหมายความว่าวิศวกรสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้แต่ถ้าอยากให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงยังต้องอาศัยนายสร้างขันหักฐานวันที่5มีนา2024ท่านสีจิ้นเพียงได้เข้าร่วมการค้นคว้าพิจารณากับคณะผู้แทนแขวงจางซูที่เข้าร่วมกองประชุมครั้งที่2ของสภาประชาชนแห่งชาติจีนสุดที่14ท่านนางซุนจิงนั้นผู้แทนสภาประชาชนแห่งชาติจีนเป็นสร้างจอดของบริษัทรถยนต์ผู้เจินนานกิงของกลุ่มบริษัทจงเชอจีนจำกัดหรือ CRRC ท่านได้ประกอบคำเห็นโดยแบ่งปันความเข้าใจของตนเกี่ยวกับคำว่านายสางชาติใหญ่ท่านสีจิ้นเพียงฟังแล้วได้แสดงความเห็นดีเห็นพ้องทั้งย่องย้อว่าน
1: ายสร้างศาสตร์ใหญ่คือลักหีนพื้นฐานและเสาค้ำอาคารใหญ่แห่งประสาศาสตร์จีนพวกเขาเขาเจ้าเป็นกำลังลักเลงที่เป็นคือลัก
0: นับแต่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพกมนิจีนเมื่อปี2012เป็นต้นมาจีนได้ย่องย้อตัวแบบแห่งงานและพนักงานก้าวหน้าทั่วประเทศหลายพันเถือคนเขาเจ้าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตัวจริงเพื่อสร้างแห้งบันดาลใจให้แก่สาวผู้ออกแห้งงานจีนจำนวนมหาศาลโดยเต้าห้มกำลังแห้งสังรวมอันใหญ่หลวงเขาในการบุกเบือนก้าวไปข้างหน้าและสร้างผลงานใหม่บนขบวนการใหม่ในยุคใหม่ท่านผู้ฟังที่หักแพงสำหรับเรื่องแล้วของท่านสีจิ้นเพียงกับประชาชนสาวผัวออกแห่งงานดองมานี้ขอนำเสนอฮอดเพียงเท่านี้สากลบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเพลงจากรายการเพียงทำอิดจะให้ฟังเพียงจีนที่มีชื่อว่า我们都是追梦人ล่าฝันร่วมกันเนื้อห้องของเพียงนี้ได้พรรณนาถึงความหมายมันต่อการน้ำตามความฝันและปรารถนาหาอนาคตที่ดีงามส่งเสริมให้ผู้คนทั้งหลายจงบุกบืนก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญบนเส้นทางการน้ำตามความฝันจากนั้นจะต่อด้วยเพลงยี่ยี่ตะกวงแปลเป็นลาวาแสงแห่งกล้าเนื้อห้องของเพลงนี้ได้แสดงถึงการให้กำลังใจและสนับสนุนผู้น้ำตามความฝันย่องย้อสรรเสริญจิตใจที่สร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองก็คือความกล้าหาญที่บ่ยอมท้อถอยอยู่ต่อหน้าความหยุ่งยากเสริญฐานหับฟังได้เลย

ากผู้ยางแดกเกี่ยวกับฐานสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนสิเวตอนยาวไว้ตอนไว้นุ่มตอนเป็นผู้นำเวลาเหียบเวียกเวลาวางทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับฐานประธานสีจิ้นผิงพวกเขานำมาเล่าสู่ฐานฟังในรายการสีแสงแห่งยุค

0: มอนซืนกับเสียงเพลงผ่านไปแล้วขอต้อนรับทานกับคืนสู่บรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยกทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz และยาต่อไปของรายการจะให้อนุพรนำเสนอสภาพการของจีนเกี่ยวกับการเล็งลัดเปิดกว้างกำลังความสามารถและยกสูงคุณภาพของอุตสาหกรรมการบริการสู่ท่านฟัง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงอุตสาหกรรมการบริการแม้นภาคส่วนสำคัญในเศรษฐกิจแห่งชาติและรับการพัฒนาของแขนงการบริการแม้นคิดหมายสำคัญในการประเมินสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งท่านสีจิ้งผิงเลขาธิการไงคณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนได้ให้คำสี่น้ำสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการโดยแน่นักว่าต้องถือเอาการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการบุกทะลุขอดหนุ่งยากในการปฏิรูปสร้างความแข็งแกร่งด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเปิดประตูสู่ภายนอกและหัวมือพยายามสร้างสภาพการใหม่แห่งการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการที่มีคุณภาพสูงซึ่งคำสี่น้ำดังกล่าวได้บรรยายความหมายสำคัญและการสำคัญและหน้าที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการได้สี่แจ้งทิศทางและกำหนดหลักการสำคัญให้แก่การสุขยุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการยังมีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพสูงในรายการภาคนี้ผู้ดำเนินรายการจะแนะนำสภาพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการของจีนเปิดกว้างกำลังความสามารถและยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นสู่ทานฟัง

นับแต่ของพระสงฆ์ใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อปี2012เป็นต้นมาอุตสาหกรรมการบริการของจีนได้เปิดกว้างขนาดให้ใหญ่ขึ้นอย่างมั่นเคียงคุณภาพและประสิทธิภาพยกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้เสริมขยายบทบาทสำคัญในด้านต่างๆเช่นขั้นประการการยกระดับอุตสาหกรรมตอบสนองกับความต้องการด้านชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนสุขยู่การเปิดกว้างขอบเขตของการประกอบอาชีพและอื่นๆในระยะปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติจีน5ปีครั้งที่14อุตสาหกรรมการบริการของจีนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่10,000ตื้อหยวนเป็นเวลา3ปีเรียนติดปี2025ยอดมูลค่าอุตสาหกรรมการบริการได้ทะลุเกิน80,000ตื้อหยวนเป็นครั้งทำอีกอัตราการประกอบส่วนต่อการเติบโตของเศรษฐกิจแห่งชาติปานุถึง 61.4 ส่วนห้อยบทบาทสุขอยู่ภาคส่วนรวมแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเพิ่มขึ้นอย่างผลเด่นปี2025ค่าใส่ใจด้านการบริการทั่วประเทศได้กวมเอา 46.1 ส่วนห้อยในหลายจ่ายเฉลี่ยต่อหัวคนของพลเมือง

ในตัวเมืองและชนบทกลายเป็นหัวแจ็คสำคัญที่เปิดกว้างความต้องการภายในประเทศนอกนั้นในปี2025นักท่องเที่ยวที่เข้าเมืองท่องเที่ยวอยู่จีนหลายกว่า150ล้านเถอคนค่าใส่ใจหลายกว่า130ตื้อดอลลาร์สหรัฐการบริการด้านการท่องเที่ยวได้กลายเป็นคงเขตใหญ่อันดับหนึ่งในการค้าการบริการของจีนมูลค่าการนำเข้าส่งออกรวมเอาหลายกว่า 1/4 ของยอดมูลค่าการค้าการบริการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนคาดคะเนว่าในระยะปฏิบัติแผนการ5ปีขั้นที่15มูลค่าอุตสาหกรรมการบริการจะทะลุเกิน 100,000 ตื้อหยวนในขณะที่เปิดกว้างขนาดของอุตสาหกรรมการบริการการเปิดกว้างกำลังความสามารถและยกสูงคุณภาพก็กลายเป็นหน้าที่อันหีบด่วนในปัจจุบันแผนการ5ปีขั้นที่15ได้กำหนดอย่างจะแจ้งว่าดำเนินการเคลื่อนไหวเปิดกว้างกำลังความสามารถและยกสูงคุณภาพของอุตสาหกรรมการบริการในบทรายงานเวียกงานรัฐบาลจีนประจำปี2026ได้เสนอเป็นขั้นทำอีกว่าเปิดกว้างกำลังความสามารถและยกสูงคุณภาพของอุตสาหกรรมการบริการโดยถือเป็นหนึ่งในเวียงงานจุดสุ่มในปี2026กำหนดยังจะแจ้งว่าพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการที่หับไส้การผลิตเช่นการธนาคารเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารการจราจรสินค้าแบบทันสมัยทรัพย์สินทั้งปัญญาควอดกาบัตแทกและอื่นสุขอยู่อุตสาหกรรมการบริการที่หับไส้การดำรงชีวิตพัฒนายังมีคุณภาพสูงมีความหลากหลายและมีความสะดวกว่องไวหลายกว่าเก่าอยู่ในขบวนการไหมจีนยึดมั่นถือเอาแนวเขตสีจิ้งเผงเกี่ยวกับสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนในยุคใหม่เป็นที่สิ่งนำจะตั้งปฏิบัติแนวความเขตการพัฒนาแบบใหม่ยังครบถ้วนถูกต้องและครอบด้านเน้นนักถึงการสุขดันด้วยความต้องการบุกเบือนแก้ไขปัญหาหยุ่งยากด้วยการปฏิรูปเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีว่ามือแบบเปิดประตูสู่ภายนอกลุ่งเลิกดำเนินการเคลื่อนไหวเปิดกว้างกำลังความสามารถและยกสูงคุณภาพของอุตสาหกรรมการบริการสุขอยู่ให้การบริการด้านการผลิตขยายไปสู่วิสาการและมีตองโสมุ้นค่าสูงสุขอยู่ให้อุตสาหกรรมการบริการด้านซีบีดการเป็นอยู่พัฒนาไปสู่ความหลากหลายสะดวกสบายและมีคุณภาพสูงบ่มเพาะสร้างยี่ห้อการบริการจีนให้หลายขึ้นพยายามสร้างสภาพการใหม่แห่งการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการที่มีคุณภาพสูงการสุขอยู่ให้อุตสาหกรรมการบริการพัฒนายังมีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพสูงแมนบอนอ้างอิงสำคัญสำหรับการสั่งสาระบบอุตสาหกรรมทันสมัยดังนั้นจึงต้องปรับปรุงคอร์ดออนแอร์ของอุตสาหกรรมการบริการด้านการผลิตให้เข้มแข็งขึ้นในทั่วตองโซยกสูงระดับการพัฒนาแบบเสื่อมยุ่งเข้ากันระหว่างอุตสาหกรรมการบริการยุคปัจจุบันกับอุตสาหกรรมการผลิตที่ทันสมัยและกสิกรรมยุคปัจจุบันออกแห่งพัฒนาการบริการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียกสูงความสามารถด้านการบริการในการค้นคว้าออกแบบทรัพย์สินทั้งปัญญาหันเปลี่ยนผลงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เป็นผลประโยชน์ตัวจริงยกสูงกำลังแข่งขันสังรวมของการบริการด้านการให้เช่าทั้งการธนาคารการจราจรสินค้าสั่งสินค้าและอื่นเสริมสร้างการบริการด้านการประหยัดพลังงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหันเปลี่ยนตามที่ดิจิตอลอัศริยะและอื่นๆให้แข็งแกร่งขึ้นยกสูงอัตราส่วนของการบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงพัฒนาการบริการด้านการค้าให้แข็งแกร่งและมีคุณภาพดีพัฒนาองค์การวิสาหการไฟที่3ที่มีระดับสูงยกสูงความน่าเชื่อถือของสังคมและการยอมรับในสากลถือเอาการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการยังมีคุณภาพดีและประสิทธิภาพสูงนั้นเป็นบอนปุกทะลุสำคัญในการสั่งคงสั่งคำประกันของระบบอุตสาหกรรมทันสมัยให้นักแน่นอุตสาหกรรมการบริการได้เสื่อมยุ่งแขนงการต่างๆและเป็นพันเป็นหมื่นครอบครัวเป็นสิ่งปัญจุต้นต่อสำหรับการประกอบอาชีพของพลเมืองทั้งเป็นผู้สนองต้นต่อของการบริการให้พลเมือง
ถ้าอยากบุกเบิกสภาพในที่พัฒนาอุตสาหกรรมการบริการยังมีคุณภาพสูงก็ต้องสุกยุ่งให้อุตสาหกรรมการบริการด้านชีวิตการเป็นอยู่พัฒนาไปสู่ความหลากหลายสะดวกสบายและมีคุณภาพสูงจีนจะปรับตัวให้สอดคล้องกับการยกระดับขององค์ประกอบการบริโภคของพลเมืองจีนตั้งหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการด้านชีวิตการเป็นอยู่ที่ให้ผลประโยชน์อย่างทั่วถึงสามารถเข้าถึงได้และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างหลากหลายจีนจะเร่งรัดแก้ไขจุดอ่อนในการบริการที่ให้ผลประโยชน์อย่างทั่วถึงเช่นการเลี้ยงดูผู้เฒ่าและอื่นๆปรับปรุงกลไกต่างๆเช่นภาครัฐจัดซื้อการบริการและอื่นๆส่งเสริมการขายโยกขายย่อยห้องแฮมและห้านกินดื่มพัฒนายังมีสีสันพิเศษและคุณภาพดีตั้งหน้าบุกเบิกรูปแบบอุตสาหกรรมใหม่และรูปแบบธุรกิจใหม่ยกสูงคุณภาพของการบริการเวียงงานในเฮือนการบริการรักษาสิ่งก่อสร้างการบริการทรงเครื่องด่วนและอื่นๆปฏิสังรูปแบบการบริการแบบสังรวมอยู่เขตสุมสนถือเอาแขนงการที่ปกหุ้มขอบเขตกว้างขวางเป็นบอนอิงสุกอยู่หลายรูปแบบอุตสาหกรรมพัฒนาแบบเสื่อมยุ่งเข้ากันบ่มเพาะจุดเติบโตใหม่ของอุตสาหกรรมการบริการด้านชีวิตการเป็นอยู่โดยสุ่มใส่สุขภาพของทั่วบ่วงซนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและอื่นๆสุขอยู่ให้การบริการด้านชีวิตประจำวันสะดวกว่องไวกว่าเก่าการบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพสูงการบริการด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬาพัฒนายังมีการปฏิสั่งสามารถตอบสนองกับความต้องการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความหลากหลายและมีคุณภาพสูงถ้าอยากบุกเบิกสภาพใหม่ที่พัฒนาอุตสาหกรรมการบริการยังมีคุณภาพสูงต้องบ่มเพาะยี่ห้อการบริการจีนให้หลายกว่าเก่าบทรายงานเวียงงานรัฐบาลจีนประจำปี2026ได้จัดเอาการปรับปรุงมาตรฐานและรับศาสตร์ของอุตสาหกรรมการบริการให้ครบถ้วนบ่มเพาะยี่ห้อการบริการจีนเป็นหนึ่งในตัวจริงในการเปิดกว้างกำลังความสามารถและยกสูงคุณภาพของอุตสาหกรรมการบริการและนั่นจีนจะปรับปรุงระบบมาตรฐานระดับศาสตร์ของอุตสาหกรรมการบริการให้ครบถ้วนค้นคว้าและกำหนดมาตรฐานด้านการบริโภคแบบใหม่เช่นการบริโภคด้านดิจิตอลการบริโภคสีเขียวและอื่นๆตั้งหน้าน้ำพาและเข้าร่วมการกำหนดมาตรฐานของอุตสาหกรรมการบริการในสากลหัดแน่นพื้นฐานของยี่ห้อการบริการจีนผ่านการเปิดกว้างการเปิดประตูสู่ภายนอกยังเป็นเจ้าตนเองในขงเขตการบริการยังเป็นระเบียบสุขอยู่อุตสาหกรรมการบริการของจีนเสื่อมจอดกับระดับก้าวหน้าของสากลเป็นยังดีกว่าเก่าในด้านเทคโนโลยีรูปแบบมาตรฐานและอื่นๆสนับสนุนวิสาหกิจอุตสาหกรรมการบริการปฏิบัติยุทธศาสตร์บำรุงสร้างยี่ห้อชื่อดังส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มีเงื่อนไขเพิ่มทวีอิทธิพลของยี่ห้อการบริการในสากลยกสูงภาพพจน์ของยี่ห้อการบริการจีนสุขยู่ให้การบริการของจีนก้าวไปสู่โลกไวกว่าเก่าท่านผู้ฟังที่ท่านหับฟังพันไปนั่นแม้นสภาพการเกี่ยวกับจีนเร่งรัดเปิดกว้างกำลังความสามารถและยกสูงคุณภาพของอุตสาหกรรมการบริการป่านนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเสียงเพลงจากรายการก่อนแล้วจึงกลับมาหับฟังเนื้อในรายการและหยัดต่อไป

0: ที่ท่านพร้อมฟังอยู่นี่แม่นรายการสีแสงแห่งยกทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังวันที่4พฤษภาคม2026เป็นวันสาวหนุ่มจีนครบรอบ77ปีการให้ความสำคัญต่อสาวหนุ่มการบำรุงสร้างสาวหนุ่มการหักแพงสาวหนุ่มและฝากความหวังไว้น้ำสาวหนุ่มแม่นได้สอดหอยเข้าในทัศนะของท่านสีจินเพียงอย่างเสมอต้นเสมอปลายเพิ่นกล่าวว่าก่อนและหลังวันที่4พฤษภาคมแต่ละปีและยามเวลานี้ข้าพเจ้าแม่นให้ไว้เฉพาะกับสาวหนุ่มสนั่นในระยะท้ายของรายการดวงมณีจะนำเสนอทัศนะของท่านสีจินเพียงเกี่ยวกับสาวหนุ่มสู่ท่านฟังท่านผู้ฟังการสู่ซนคือสีสันพื้นฐานอันนักแน่นที่สุดของไว้หนุ่มท่านสีจินเพียงเคยกล่าวว่าม
1: ีเพียงแต่ชีวิตวัยหนุ่มที่ได้ดำเนินการสู้ซนอย่างกระตือรือร้นเท่านั้นมีเพียงแต่ชีวิตวัยหนุ่มที่ได้ดำเนินการบากบั่นสู้ซนอย่างเหนียวแน่นเท่านั้นมีเพียงแต่ชีวิตวัยหนุ่มที่ได้ประกอบส่วนเพื่อประชาชนเท่านั้นจึงจะสามารถสร้างความทรงจำแห่งวัยหนุ่มที่มีคุณค่าเต็มเปี่ยมอบอุ่นยืนยงและบ่กินแหง
0: ท่านผู้ฟังท่านสีจินเพียงในวัยหนุ่มเคยเป็นพนักงานลงพื้นฐานอยู่บ้านเจ้าจ้าเหอและเคยเป็นเลขาหน่วยพักบ้านเหลียงจ้าเหอเมืองเหยียนชวนแขวงฉันซีเพิ่นเว้ายางกงไปกงมาว่า
1: ชีวิตอันยุ่งยากลำบากตลอดระยะลงพื้นฐานอยู่โซนบดเป็นเวลา7ปีเฮ็ดให้ข้าพเจ้าได้รับการฝึกฝนล่อลอมอย่างหลวงหลาย
0: ปี1973ท่านสีจินเพียงที่มีอายุ20ปีได้ถูกแต่งตั้งไปลงพื้นฐานอยู่บ้านเจ้าจ้าเหอตอนกลางเว้นเพิ่นเป็นพนักงานการนำทีโฆษณาเผยแพร่เนื้อในจิตใจเอกสารการเมืองน้ำหนาพัฒนาการผลิตและยังเป็นแห่งงานนุ่มแน่นเข้มแข็งที่สร้างเขื่อนกั้นดินเพื่อปลูกต้นไม้ตอนกลางคืนเพิ่นเป็นครูอาจารย์อยู่โรงเรียนภาษาศึกษารับผิดชอบสอนชาวบ้านเขียนชื่อของตนภายใต้แสงตะเกียงอยู่บ้านเหลียงจ้าเหอเมื่อเผชิญหน้ากับความยุ่งยากด้านน้ำดื่มท่านสีจินเพียงได้นำพาชาวบ้าน

0: หั่นค่าตัวแทนจำหน่ายและอื่นๆสาวบ้านเหลียงจ้าเหอได้หวนคืนหลังว่า
1: ขอเพียงแต่สาวบ้านมีความเฮียกห้องต้องการขอเพียงแต่เป็นสิ่งที่เพิ่นคิดพอได้เพิ่นก็จะเฮ็ดหมดและเฮ็ดเป็นขบวนฟุดฟื้นนำอีกจิ้นผิงบ่ได้เฮ็ดแบบลัทธิฮูปการหากแม่นมุ่งมั่นเฮ็ดในสิ่งที่สำคัญยิ่งเฮ็ดในสิ่งที่มีผลประโยชน์ตัวจริงให้แก่ประชาชน
0: ตามท่านสีจิ้นผิงเห็นว่าสู่สนหวมกับประชาชนชีวิตไว้นมจึงจะมีความสง่าราศีก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับประชาชนชีวิตไว้นมจึงจะสง่าพาเผยมีความฝันหวมกับประชาชนชีวิตไว้นมจึงจะบ่มีความกินแหนงในเวลาเข้าร่วมการพิจารณาของคณะผู้แทนแขวงจางซูที่เข้าร่วมกองประชุม2สภาของจีนประจำปี2023ท่านสีจิ้นผิงได้ให้กำลังใจแก่ท่านนางเว่ยเฉาผู้แทนสภาประชาชนแห่งชาติจีนที่เป็นชาวกสิกรใหม่ที่เกิดเมื่อซุ้มปี1980ที่ได้กลับเมื่อบ้านสร้างธุรกิจอยู่ซนบทคือแนวนี
2: ้ผู้ไปซนบทคือสหายเว่ยเฉียวแมนดีไล
0: อยู่ที่ประสุมท่านางเว่ยเฉาในน้ำไห่ฮู้ว่าเดี๋ยวนี้พวกเขาได้ปลูกข้าวในเนื้อที่นา 1,300 กว่าเฮกตาร์สมรรถภาพการผลิตบรรลุหลายกว่า8ต้นต่อเฮกตาร์พันจากการคุ้มครองด้วยระบบดิจิตอลบ่เพียงแต่สามารถยกสูงประสิทธิภาพการออกแห่งงานได้อย่างหลวงหลายเท่านั้นยังได้น้ำพาให้สาวกสิกรอยู่บริเวณใกล้เคียงสร้างความหังนี้ขึ้นอย่างมีประสิทธิผลน้ำอีกท่านสีจิ้นผิงได้แสดงความสมเสยต่อท่านนางเว่ยเฉาที่เลือกเมื่อบ้านเพื่อสร้างธุรกิจอยู่ซนบทว่า
2: 1,300 กว่าเฮกตาร์อยู่ภาคใต้จีนเป็นเนื้อที่บ่น้อยดังนั้นสามารถนำไส้กลจักกสิกรรมได้อย่างสะดวกสามารถพัฒนากสิกรรมที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคทันสมัยได้ดี
0: ตอนเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกโยนครเจินเจียงแขวงจางซูเมื่อปี2014ท่านสีจิ้นผิงได้ว่าว่า
2: ผลงานของเซียวซานกสิกรรมแม้นต้องแสดงออกอยู่น้ำดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาล
0: คำเว้าดังกล่าวของท่านสีจิ้นผิงได้กระตุ้นความกระตือรือร้นของท่านนางเว่ยเฉาตัดสินใจกับเมื่อบ้านโยซนบดเพื่อเหตุการณ์เกษตรท่านนางเว่ยเฉาจบปริญญาโทสาขาดินวิทยาพร้อมด้วยสามีที่จบปริญญาเอกด้านเกษตรศาสตร์ต่างก็อำลาจากเวียกอยู่สภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนและมหาวิทยาลัยปักกิ่งแล้วกลับเมืองบ้านอยู่ซนบทเพื่อเหตุการณ์เกษตรท่านสีจิ้นผิงกล่าวว่า
2: ข้าพเจ้าคิดว่าในต่อหน้าคนหุ่นนุ่มปัญญาชนเสี่ยวซานของพวกเราต้องเคลื่อนย้ายทั้งสองด้านด้านหนึ่งการหันเป็นตัวเมืองแม่นมีทาแห้งบ่มซ่อนหลายต่อกับสาวกสิกรที่เคลื่อนย้ายเข้าไปตัวเมืองและกลายเป็นสาวเมืองใหม่ก็ต้องนำพาด้วยการปรับปรุงนโยบายให้ดีขึ้นอีกด้านหนึ่งการพัฒนาชนบทให้เจริญแม่นมีความต้องการอย่างหลวงหลายในด้านผู้มีความรู้ความสามารถและแรงงานโครงเขตนี้ผมประเสริญกับปัญหาที่ควรได้รับการปรับปรุงปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อสร้างความทันสมัยด้านกสิกรรมให้ดีขึ้นแนวใดความรู้และแรงงานคุณภาพดีจะเข้าถึงชนบทคือแนวใดรัฐบาลและองค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นต้องมีทิศนำพาซี่นำและให้การสนับสนุนด้านนโยบายจำนวนหนึ่ง
0: คำเว้าของท่านสีจิ้นผิงทุกความแม่นเว้าถึกใจสาวกสิกรใหม่แท้ๆซึ่งได้เป็นกำลังใจอย่างใหญ่หลวงให้แก่ท่านนางเว่ยเฉานางเว้าว่าหวังว่าตนจะสามารถนำพาสาวนมได้หลายกว่าเก่าก้าวสู่แถวหน้าแห่งเวียกงานด้านชนบทกสิกรรมและสาวกสิกรเพื่อประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาประเทศเข้มแข็งด้านกสิกรรมท่านผู้ฟังท่านสีจิ้นผิงเคยกล่าวว่า
2: วัยหนุ่มคือกลุ่มคนที่มีชีวิตชีวาที่สุดมีความประดิษฐ์สร้างหลายที่สุดในสังคมสมควรก้าวเดินอยู่แถวหน้าแห่งการประดิษฐ์สร้าง
0: ท่านผู้ฟังสาวหนุ่มเป็นผู้ที่มีการพัฒนาใหม่อย่างบ่หยุดยั้งมีความกระตือรือร้นหลายที่สุดในด้านการประดิษฐ์สร้างและมีแห่งขับเคลื่อนหลายที่สุดในการประดิษฐ์สร้างเวลา 8:54 นาทีของวันที่

0: 30พฤษภาคม2022ยานอวกาศทรงเครื่องเทียนโจวซีได้เสื่อมต่อเข้ากับหัวเสื่อมต่อส่วนท้ายของโมดูลแกนกลางเทียนเหอของสถานีอวกาศอย่างสำเร็จผลซึ่งเป็นการเปิดระยะก่อสร้างสถานีอวกาศจีนตามวงโคจรตอนนั้นเป็นเวลาที่ท่านสีจิ้นเผียงตอบคืนจดหมายของคณะสาวหนุ่มก่อสร้างสถานีอวกาศกลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินอวกาศจีนผ่านไปเพียง8วันคณะสาวหนุ่มดังกล่าวได้ปฏิบัติตามเนื้อในจิตใจของจดหมายตอบคืนจากท่านสีจิ้นเผียงด้วยการกระทำตัวจริงเพื่อรายงานข่าวดีมีไซต่อประเทศชาติท่านสีจิ้นเผียงกล่าวว่า
1: สาวหนุ่มทั้งหลายต้องกล้าประดิษฐ์สร้างการประดิษฐ์สร้างคือขอกุญแจสำคัญแห่งความก้าวหน้าของชาติเป็นบ่อเกิดพลังแห่งที่บ่เหือดแห้งสำหรับความเจริญรุ่งเรืองของประเทศหนึ่งทั้งเป็นพรสวรรค์ที่ลึกซึ้งที่สุดของประชาชาติจีนดังคำบูฮานที่ว่าหากคนคนหนึ่งสามารถปรับเปลี่ยนใหม่ได้มือหนึ่งก็ควรปรับเปลี่ยนใหม่ในทุกๆมือและรักษาการปรับเปลี่ยนใหม่อย่างบ่หยุดยั้ง
0: วันที่4พฤษภาคม2013ซึ่งเป็นวันสาวนมจีนท่านสีจิ้นเผียงได้เดินทางไปสถาบันค้นคว้าเทคโนโลยีอวกาศจีนของกลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินอวกาศจีนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมคณะสาวนมกองมุ่นจีนของสถาบันดังกล่าวภายใต้หัวข้อบรรลุความใฝ่ฝันของจีนไว้นมกล้าแบกหาบโดยเพิ่นได้โอ้ล้มสนทนากับผู้ทางหน้าสาวนมดีเด่นวงการต่างหลังจากนั้น9ปีคณะสาวหนุ่มก่อสร้างสถานีอวกาศกลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินอวกาศจีนได้เขียนจดหมายไปทางท่านสีจิ้นเผียงโดยตั้งหน้าให้สาวหนุ่ม 80,000 คนของกลุ่มบริษัทดังกล่าวรายงานสภาพการเกี่ยวกับการกล้าแบกหาบหน้าที่อันนักหน่วงในการสุกโยการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินอวกาศในตลอดระยะ9ปีผ่านมาพร้อมทั้งแสดงความหมายมันอันเด็ดเดียวในการร่วมกันสู่ซนเพื่อสั่งสาประเทศเข้มแข็งด้านการบินอวกาศท่านสีจิ้นเผียงได้ตอบเคลื่อนจดหมายของคณะสาวหนุ่มดังกล่าวซึ่งมีเนื้อในบางตอนเขียนว่าเมื่อได้อ่านจดหมายของพวกสหายแล้วข้าพเจ้าได้หวนคืนถึงสภาพการแลกเปลี่ยนการสนทนากับพนักงานค้นคว้าวิทยาศาสตร์นุ่มอยู่สำนักงานพวกสหายเมื่อ9ปีก่อนตลอดระยะ9ปีผ่านมาจากสถานีอวกาศเทียนกงระบบดาวเทียมนำทางไปต่อยานสำรวจดวงจันทร์ช้างเอ๋อตลอดฮอดยานอวกาศโมดูลแกนกลางเทียนเหอยานสำรวจดาวอังคารเทียนเวินและดาวเทียมสำรวจดวงอาทิตย์ชี่เหอภารกิจการบินอวกาศของจีนได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่อย่างบ่หยุดยั้งสาวหนุ่มที่เฮ็ดเวียกการบินอวกาศจำนวนหลวงหลายได้แบกหาบหน้าที่อันนักหน่วงซึ่งแสดงให้เห็นทั้งสมนาและจิตใจบุกบืนก้าวหน้าของสาวหนุ่มจีนในยุคใหม่จดหมายตอบของท่านสีจิ้นเผียงได้เป็นกำลังใจให้แก่พนักงานหนุ่มที่เฮ็ดเวียกการบินอวกาศทั้งหลายจงกล้าประดิษฐ์สร้างและบุกทะลุสร้างผลงานอันสง่าราศีบนเส้นทางแห่งการไล่ล่าความฝันอยู่อวกาศท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหักฟังผ่านไปนั่นเป็นทัศนะของท่านสีจิ้นเผียงเกี่ยวกับสาวหนุ่มบางว่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์และเป็นบทเรียนที่ดีให้แก่เพื่อนมิตรรายการพร้อมนี้ก็ขอขอบใจเพื่อนมิตรรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังด้วยดีเสมอมาและมาฮอดนี้เวลาของรายการพวกเฮาก็ใกล้จะจบลงแล้วจะปิดท้ายรายการด้วยเพลงจีน2เพลงที่มีเนื้อห้องแสดงถึงความเคารพนับถือต่อจิตใจสู่ซนเพื่ออนาคตที่ดีงามของไว้หนุ่มเพลงทำอิดเป็นเพลงที่มีชื่อภาษาจีนว่าเชียงหยางแปลเป็นลาวว่าประเสริฐหน้าแสงอาทิตย์เพลงสุดท้ายจะให้ฟังเพลงที่มีชื่อภาษาจีนว่าหมิงรื่อไหลชินจดหมายจากอนาคตไปพร้อมๆกับเสียงเพลงผู้ดำเนินรายการต้องลาท่านไปก่อนขออวยใจให้พรมีรายการทุกท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานของท่านทุกประการมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความฮู้
2: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
1: ขอยืมหูทานแด
2: จะพาทานเบิกบานสำลั่งใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวลๆ
1: สัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
2: ท่านสามารถติดตามฟังได้ในรายการ
1: หลงดีมีประโยชน์สบายดีท่านผู้ฟังที่แพงสบายดีขุมแพง
3: สบายดีเกษนาสบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหลงดีมีประโยชน์
1: โดยมีหุ่มแพงและเกษณาเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
3: หวังอย่างยิ่งว่าบรรดาเรื่องราวที่พวกเขานำมาล้มกันนำเสนออยู่ในรายการแต่ละเทื่อนั้นจะเป็นประโยชน์และก็เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการพวกเขา
1: อย่าลืมหลังจากรับฟังรายการแล้วถ้าท่านมีคำเห็นอย่างอยากล้มกับผู้ดำเนินรายการทั้งสองคนตื่มอีกแมนสามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางแต่ว่ามีช่องทางใดแต่จะให้หุ่มแพงเว้าสู่ท่านฟัง
3: สำหรับช่องทางทมิตรที่ท่านสามารถส่งคำคิดคำเห็นเข้ามาหาพวกเขาได้แมนผ่านทางเว็บไซต์โดยส่งมาที่ laos.ci.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำคิดคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาก็ได้คือ CMG FM 93พร้อมกันนั้นก็ยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเขาได้ตื่มอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: อาทิตย์นี้พอดีถือกับวันกรรมกรสากลเนาะโอกาสนี้ก็ขอไหวพ้อนทำผู้ฟันบรรดาทานและเซาผู้ออกแห้งงานทั้งหลายจงได้มีวันพักแห้งงานที่สุขกายสบายใจ
3: แม่แล้วพักผ่อนเติมพลังให้ดีๆแล้วจึงมีพลังกลับมาต่อสู้กับเวียกกับงานต่อในมือต่อไปสำหรับยูจีนนี่ถือว่าให้ความสำคัญหลายต่อกับวันกรรมกรสากลที่1พฤษภาซึ่งทางการจีนได้กำหนดให้พักถึง5มื้อส่วนวันยูลาวนี่มันกำหนดพักเพียงมื้อเดียวเกษณาคือพักแต่วันที่1พฤษภาเท่านั้นถ้าว่าวันที่1พฤษภาถึงวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี่ก็จะมีการพักสุดเสยตึมอีก1มื้อเท่านั้น
1: ถึงจะได้พักจักมื้อก็ตามถือว่าปีนี้ก็ได้ผ่านพ้นไปเกือบครึ่งปีแล้วเนาะก็ต้องได้พักตามระเบียบถึงจะหน่อยมืดแต่ก็เป็นการพักเพื่อให้ได้พรคลายความกดดันจาก

0: อยากงานรายการสู่ซนใส่ชีวิตของเซาผู้ออกแห่งงานทุกคน
1: แมนเกษนาว่าถูกต้องแล้วแต่ในท้ายเดือนที่ผ่านมานี้ก็แมนวันที่สำคัญและก็มีความหมายหลายสำหรับการพัวพันระหว่างลาวจีนจีนลาวก็คือวันสร้างตั้งสายพัวพันการทูตระหว่างลาวจีนจีนลาวครบรอบ65ปีคือวันที่5เมษายน1961หาวันที่5เมษายน2026และโอกาสนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองจะยิบยกเอาผลสำเร็จของการพัวพันร่วมมือของสองชาติลาวจีนจีนลาวมาเป็นหัวข้อล้มกันสุดหันฟัง
0: แมนทั้งนี้ก็เพื่อเป็นข้อมูลแห่งการเสริมสลองวันสามต่างสายพัวพันทั้งการทูตระหว่างจีนกับลาวครบรอบ65ปีให้กับท่านผู้ฟังบรรดาท่านได้รับทราบว่าใน65ปีผ่านมานี้การพัวพันระหว่างสองประเทศได้รับการพัฒนาขึ้นเท่าใด
1: สำหรับปี2026ถือว่าเป็นปีหนึ่งที่มีความหมายสำคัญระหว่างจีนกับลาวลาวกับจีนเพราะเป็นปีที่สองประเทศได้พร้อมกันเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพัวพันการทูตครบรอบ65ปี25เมษายน1961 25เมษายน2026ดังที่เขาเสนอมาแล้วและเป็นปีมิตรภาพลาวจีนเติมอีกสำหรับปีนี้ซึ่งระยะที่ผ่านมาสองผู้นำของสองพรรคสองรัฐของสองประเทศก็ได้สุ่มความพยายามเพื่อสุกยู่ส่งเสริมการร่วมมือสองฝ่ายให้รับมือดีขึ้นในแต่ละระยะจากการกำหนดคู่ร่วมมือตามทิศมั่นคงยาวนานบานไกลเฮือนเคียงที่ดีไว้เนื้อเสื้อใจกันและร่วมมือกันรอบด้านมาเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศ 4D คือบานไกลเฮือนเคียงที่ดีเพื่อนที่ดีสหายที่ดีและก็คู่ห่วมมือที่ดีจนถึงการเป็นคู่ห่วมสัตกรรมลาวจีนจีนลาวซึ่งปัจจุบันรวมอยู่ในระยะของการปฏิบัติแผนแม่บทว่าด้วยการสร้างคู่ห่วมสัตกรรมลาวจีนจีนลาวฉบับที่2 2024หา2028
0: ใน60กว่าปีผ่านมาการหัวมือที่เป็นโฮปประทําได้นําเอาหมากคนตัวจริงมาให้สองประเทศโดยเฉพาะในซุ้มปีโมโมมานี่มีหลายผลงานที่โดดเด่นและยืนยันให้เห็นถึงผลสําเร็จเป็นต้นการเปิดน้ําใส้เส้นทางด่วนเวียงจันทน์ร้องเหียงเปิดน้ําใส้เส้นทางรถไฟจีนลาวลาวจีนเปิดการน้ำใส้อาคารของหมอมหอสุดของลาวหลังใหม่และการพัฒนาเพื่อนถังกำลังสำคัญอื่น
1: ๆแบบพิเศษในปี2025ที่หาก็ผ่านพ้นไปนั้นซึ่งเป็นปีม่วนท้ายในการปฏิบัติแผนพัฒนา5ปีครั้งที่9ของลาวและแผนพัฒนา5ปีครั้งที่14ของจีนถึงว่าต้องประเสริญกับความยุ่งยากหลายอย่างที่เกิดขึ้นในภาคพื้นและสากลโดยเฉพาะเป็นการประเสริญกับลัทธิฝ่ายเดียวลัทธิปกป้องก็คือสงครามภาษีและสงครามการค้าแต่สองประเทศก็สามารถผ่านผ่ามาได้ด้วยดี
0: เอาพวกเข้ามาเปลี่ยนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจากสมเพลงมวนมวนจากรายการกวนเนาะเราจึงก็มาลุ้นกันต่อ
1: สำหรับสองเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการร่มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการเกียรติตำหับฟังไล่การลงดินมีประโยชน์
1: โดยมีพ่อทั้งสองเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุธานฟัง
0: บทเพลงพันไปบำบาคงจะสั่งความเบิกบานม่วนซื่นให้เกิดเพื่อนมีไล่การทุกท่านที่พร้อมฟังไล่การลงดินมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้
1: ท่านผู้ฟังที่หักแผงดังในตอนต้นของรายการพวกเราได้ล้มกันถึงวันที่25เมษาที่ผ่านมานี้ถึงเป็นวันสร้างตั้งสถาบันการทูตครบรอบ65ปีระหว่างลาวและจีนจีนและลาวและก็ได้เว้าถึงมากผลแห่งการสร้างตั้งสถาบันทางการทูตของ2ประเทศวันนี้พวกเราสืบต่อมาล้มกันตื่นอีก
0: เจ้าในระยะผ่านมาปมุลัดสมประเทศได้รักษากันไปมหาสู่กันและเยี่ยมยามกันเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านทฤษฎีพฤติกรรมตัวจริงและสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในขอบสมฝ่ายก็คือในเวทีภาพขึ้นและสากลโอกาสเหตุการณ์ที่สำคัญและยิ่งใหญ่ต่างๆทั้งสองฝ่ายก็ได้อวยพรกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันมาโดยตลอด
1: เหมือนแล้วคือที่ได้สรุปมาแล้วว่าลาวจีนเป็นสหายที่ดีคู่ห่วมที่ดีและไอ้น้องที่ดีนอกจากได้รักษาการไปมาหาสู่กันและการแลกเปลี่ยนทางด้านการเมืองแล้วฮอดปี2025จีนยังสืบต่อจัดอยู่อันดับ1ในจำนวน53ประเทศและเขตแคว้นที่เข้ามาลงทุนอยู่ลาวโดยได้ลงทุนอยู่หลายแขนงการเช่นพลังงานบ่อแฮการบริการกสิกรรมและอื่นๆอิงตามข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของลาวให้ฮู้ว่ามาฮอดต้นปี2025จีนลงทุนอยู่ลาวหลายกว่า920โครงการมูลค่าอนุมัติทั้งหมดนี่แม่น18ตื้อกว่าดอลลาร
0: ์พร้อมเดียวกันนี้จีนยังสืบต่อเป็นคู่การค้าที่ใหญ่อันดับ2ของลาวในนี้สะพอแขวนยินน่านซึ่งเป็นแขวนที่พัวพันการค้ากับลาวหลายกว่ามูในบรรดาแขวนของจีนเพียง8เดือนคือมังกรหาสิงหาของปี2025มูลค่าการค้าระหว่างลาวกับแขวนยินน่านบรรลุหลายกว่า2ตื้อดอลลาร์เทียบใส่ระยะเดียวกันของปี2024เพิ่มขึ้น 20.3 ส่วนห้อยในนั้นลาวส่งออกหลายกว่า1ตื้อ500ล้านดอลลาร์
1: ซึ่งได้เป็นการสร้างมูลค่าทางการค้าระหว่างลาวจีนที่มีท่าเอียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี2024นี้มูลค่าการค้า2ฝ่ายนี่บรรลุถึง 8.23 ตื้อดอลลาร์เทียบใส่ปี2023เพิ่มขึ้น 15.91 ส่วนห้อยและคาดว่าปี2026นี้จะเพิ่มขึ้นจำนวนหลายเท่าและคาดว่าอีกบ่ดลจีนจะกลายเป็นคู่ค้าใหญ่อันดับ1ของลาวเพราะยังมีท่าแห้งบ่มซ่อนอยู่ย่างหลวงหลาย
0: ขณะที่ปัจจุบันลาวได้เซ็นสัญญาเพื่อเปิดตลาดส่งออกสินค้ากสิกรรมไปจีนภายได้เงื่อนไขสุขาน้ำไม้และสุขาน้ำไม้พืชแล้ว40กว่ารายการและพร้อมสืบต่อเจรจาเพื่อเสนอให้ไฟจีนพิจารณาตึมอีกหลายรายการทางด้านการคมนาคมการขนส่งเส้นทางด่วนเวียงจันทน์วังเมียงและเส้นทางรถไฟลาวจีนยังสืบต่อเป็นแห่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญและเฮ็ดให้ลาวก้าวขึ้นสู่อุตสาหกรรมการขนส่งทันสมัยแบบก้าวกระโดด
1: สำหรับเส้นทางรถไฟลาวจีนที่อยู่ภายใต้ข้อริเริ่ม1แล้ว1เส้นทางของจีนและก็สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของลาวในการหันประเทศที่บ่มีชายแดนติดจอดกับทะเลนั้นให้กลายเป็นประเทศเสื่อมยงเสื่อมจอดกับประเทศใกล้เคียงและภาคพื้นมาฮอดวันที่3ธันวาปี2025ซึ่งเป็นปีครบรอบ4ปีของการเปิดบริการอย่างเป็นทางการนั้นสามารถขนส่งผู้โดยสารได้หลายกว่า62ล้าน5แสนเถือคนขนส่งสินค้าได้ถึง72ล้าน5แสนต้นมีสินค้า 3,800 กว่าสนิดให้บริการกวมเอาดี19ประเทศและก็เขตแคว้น
0: นอกนั้นในปี2025ลาวและจีนได้ร่วมกันล้มน้ำในสัญญาว่าด้วยการสร้างศูนย์ความมือกันประดิษฐ์สมัยด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อยู่ลาวในเดือนกุมภาเพื่อช่วยให้ลาวสามารถสร้างแบบจำลอง AI ขนาดใหญ่ของตนเองทั้งควบคุมด้วยตนเองและลูกพรกันอาศัยเทคโนโลยีต่างประเทศจากนั้นได้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์โตทำอิฐของลาวลาว AI พร้อมทั้งสำเร็จขันพื้นฐานการฝึกภาษาลาว เพื่อนำไปต่อยอดนำใส่กับอย่างงานในแขนงการต่างๆเช่นการศึกษาสาธารณสุขท่องเที่ยวกิจกรรมและอื่น
1: ๆท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาฮอดนี่ป้าฮอผักล้มกันตื่นอีกจังหน่อยก่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆตื่นอีกจากรายการแล้วจึงกลับมาล้มกันต่อในระยะต่อไป

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขอนำท่านกลับเข้ามาสู่บรรยากาศของรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีหูมแพงและเกษนาตำนั้นรายการสู่ท่านฟัง
1: หวังอย่างยิ่งว่าบทเพลงที่พวกเฮาได้เปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างความบันเทิงซื่นผ่อนคลายอารมณ์ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติฟังรายการพวกเฮาอยู่ในขณะนี้ได้เป็นอย่างดี
0: ท่านผู้ฟังที่ฮาแพงหวังที่นี่ผู้ตำนั้นรายการได้ล้มกันเกี่ยวกับหมากผลของการพัฒนาในปีผ่านมาก็คือ 2-3 ปีมานี้ได้รับผลคือแนวใดแดคือพวกเขาได้เบ้ามาแล้วว่าเพื่อเป็นการอวยพรบ้านสามตั้งใส่พ่อพันธุ์ทั้งกันทุนละบางจีนกับเราพ่อพ่อข้อสิบห้าปีพวกเขาจึงได้สรุปหมากผลที่ได้รับละบางสองประเทศในระยะผ่านมาก็เป็นการทบทวนคืนผลงานที่ได้รับในคมเขตต่างๆระหว่างสองประเทศในซุ้มปีมอมอมานี
1: ่ท่านผู้ฟังสำคัญกว่านั้นก็แมนโครงการมอนซูนที่เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมขนาดใหญ่กว่ามูอยู่ในอาเซียนซึ่งตั้งอยู่ทั้งภาคใต้ของลาวที่ฮับเมาก็สร้างโดยวิสาหกิจของจีนมีกำลังติดตั้งถึง600เมกะวัตต์คาดว่าจะเป็นการลดการระบายคาร์บอนได้ถึง35ล้านต้นตลอดระยะอายุของการใช้งานถือเป็นการสร้างเทคนิคด้านการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมให้แก่ประเทศลาวทั้งช่วยสร้างเวียกเหตุงานทำหลายพันตำแหน่งให้แก่ลูกหลานพ่อแม่ประชาชนลาวอยู่ในเขตใกล้เคียงอีกด้วย
0: ภายหลังโครงการดังกล่าวสำเร็จจะสามารถประหยัดถ่านหินได้หลายต้นต่อปีซึ่งจะช่วยสุกยุ่งการทานปิ่งรูปแบบสีเขียวและการพัฒนาแบบยืนยงด้านเศรษฐกิจสังคมของลาวให้ดีขึ้น
1: และนอกจากนี้ปี2025ผ่านมานั้นการร่วมมือลาวจีนในหลายของเขตเช่นกสิกรรมการศึกษาสาธารณสุขการท่องเที่ยวเพื่องานการแก้ไขความทุกข์ยากและอื่นๆก็ได้รับผลสำเร็จเป็นบาทก้าวใหม่แล้วก็มีท่าเอียงดีขึ้นหลาย
0: ทั้งหมดนี้แม้นเป็นผลมาจากการประกอบส่วนของสายพ่อพันธุ์ทั้งการทุนระหว่างลาวกับจีนที่มั่นคงขนังแกนนิ่งดนนิ่งแน่นแฟนนิ่งดนนิ่งลึกซึ้งและนิ่งดนนิ่งมีผลประโยชน์ใหญ่หลวงกว่าเก่า
1: สะนั้นเพื่อเป็นการเฮ็ดให้การพ่อพันธุ์ร่วมมือระหว่างลาวจีนนับมือสืบต่อมั่นคงขนงแกนและนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนของสองประเทศในโอกาสที่มีการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตครบรอบ65ปีในปี2026ซึ่งเป็นปีที่แล้วเริ่มต้นปฏิบัติแผนพัฒนา5ปีครั้งที่10และจีนเริ่มต้นปฏิบัติแผนพัฒนา5ปีครั้งที่15โดย2ฝ่ายต้องได้มีการทบทวนคืนอย่างละเอียดเกี่ยวกับหมากผลแห่งการร่วมมือกันตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อเป็นบทเรียนให้แก่การพัวพันร่วมมือหอบด้านในต่อหน้าโดยถือเอาแผนแม่บทมาด้วยการสร้างคู่ห่วมสถากรรมลาวจีนเป็นบทอีกสำคัญรวมทั้งการจัดตั้งผันขยายขอบการร่วมมือมาด้วยการสร้างแล้วเศรษฐกิจลาวจีน2019หา2030ให้มีมาผลอย่างมั่นเทียง
0: เอาละหุ่มแพงว่ามาฮอนี่พักล้มกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศตึมอีกก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการ

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 นหา 9:00 นและวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 นหา 8:00 นท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีเกษนาและหุ่มแผงเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
1: มาฮอดนี้ก็เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับหมากผลต่างๆที่ได้รับในระยะผ่านมาโอกาสวันสามดังใส่พอพันทั้งการทูตละวันจีนกับเราครอบครัวข้อสิบห้าปีและก็ได้สรุปผลงานสำคัญต่างๆที่ได้บรรลุระหว่างสองประเทศ
0: ดังที่ประมุขรัฐของสองประเทศได้เน้นนักเสมอว่าสองประเทศต้องสืบต่ออิงใส่ท่าแห้งและเงื่อนไขตัวจริงเพื่อสุขยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของกันและกันให้ดีขึ้นแล้วก็ต้องถือเอากะละโอกาส

0: ทั้งทาแห่งด้านต้นทุนวิสาหกรรมเทคโนโลยีทันสมัยและตลาดบริโภคขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกต้องหาสมทั้งที่เหมาะสมเพื่อเข้ามาล้มทุนและความล้มทุนอยู่แล้วให้หลายขึ้นบนพื้นฐานตั้งไฟตามได้รับผลประโยชน์โดยนำใส่เสียงทั้งรถไฟลาวจีนเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญเพื่อเพิ่มการพันพาความหยุ่งยากที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะบรรทาสงครามภาษีและสงครามการค้าที่ลาวและจีนก็คือหลายประเทศทั่วโลกเผชิญหน้าอยู่และเหตุไทยการหัวมือส่งไฟนับหมื่นนับเก้าเข่าสู่ล้องเหล็กและน้ำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสมซากยามบ่อยู่ยัง
1: และคิดว่าในต่อไปภายภาคหน้านี้สายพัวพันระวังจีนลาวลาวจีนจะสามารถได้รับการขยายตัวไปข้างหน้าอย่างมั่นเทียงและล่วงหลายกว่าเก่าทั้งบรรลุการก้าวกระโดดอันใหม่ในโอกาสนี้ก็ขออวยพรให้มิตรภาพและสายพัวพันระวังสองประเทศลาวจีนจงมั่นคงขนงแกนยืนยาวและนับมือก้าวเข้าสู่ระดับใหม
0: ่เฮียนกี่ตำขุมแพงเสนอมาท่านผู้ฟังที่แพงมาฮอดนี่เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ตามเนื้อรายการขอขอบใจเพื่อนมีรายการทุกคนที่ได้ติดตามหาฟังพวกเขาสองคนล้มกันเตะต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถฟังรายการล้มที่มีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในมุมเวลาเดียวกันนี
1: ้และภายหลังที่ท่านรับฟังรายการพวกเขาแล้วถ้าท่านยังมีความคิดเห็นหยังที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินรายการตื่มก็สามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์ท่านสามารถเข้าไปที่ lao.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเราคือ cmgfm93 พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเราได้ถึงอีกตามที่อยู่ lao@cri.com.cn
0: สำหรับมื้อนี้เกษนาและหุ่มแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับรายการล้มที่มีประโยชน์ได้ใหม่ในตอนต่อไปไว้ใจพรแก่ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาเมื่อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี
1: ้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร

苏珊·孝琳和那次翁明。苏珊·孝琳曼苏珊提粉帕索主演张嘎帕马黑西马生当于铁带普子金提三梁南京比潘三坏百十三马黑西马新帕孙来特防尤尼ภายหลังพันสินผสมแล้วถูกแต่งตั้งเป็นเสี่ยวฉือไปว่าเมตตาและกตัญญูฉะนั้นสุสานแห่งนี้จึงเอิ้นว่าเสี่ยวหลิงปี1389จูหยวนจางสวรรคตแล้วถูกฝังอยู่ร่วมกันกับมาเหสีมาสุสานเสี่ยวหลิงเริ่มก่อสร้างในปี1381ใช้เวลา32ปีจึงสร้างสำเร็จมาฮอดปัจจุบันมีประวัติ600กว่าปีแล้วสุสานนี้ประกอบด้วยป้ายหินลงมาประตูค้ำใหญ่ศาลาป้ายหินเมืองสี่เหลี่ยมและเมืองล่ำคาแม่นหนึ่งในสุสานของฮ่องเต้ที่ใหญ่ที่สุดของจีนที่ตกทอดมาเตประวัติศาสตร์จนฮอดปัจจุบันสุสานเซี่ยวหลิงสง่าพาเผยเป็นตัวแทนให้เกฝีมือสุดยอดของสถาปัตยกรรมและศิลปะหินแกะสลักในระยะต้นของราชวงศ์หมิงมีผลสะท้อนโดยกองต่อของประกอบของสุสานฮ่องเต้ของราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงรวมเวลา500กว่าปีปี2003ในฐานะเป็นภาคส่วนหนึ่งของสุสานราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงสุสานเซี่ยวหลิงถูกองค์การยูเนสโกสหประชาชาติจัดเข้าในบัญชีไร้ซื้อมรดกวัฒนธรรมโลก

ทุกเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในโลกนี้บ่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจภัยธรรมชาติกีฬาศิลปะวรรณคดีวัฒนธรรมและอื่นๆพวกเขานำมาไว้ที่นี่ CMG ภูมิใจที่ได้รับใส่ทาน

弄洞庭，弄洞庭ตั้งอยู่ภาคเหนือของแขวงหูหนานและอยู่ฝั่งใต้ของแม่น้ำยางซีเกียงมีเนื้อที่ 2,432 กิโลตารางเมตรเขตหนองต้งทิ้งมีภูและน้ำสวยงามคนอยู่แห่งนี้ก็สลาดดีมีปูสนิยสถานหลายสมควรหอเยื่อยางที่มีชื่อเสียงก็อยู่ในแห่งนี้ซึ่งได้น้ำมันหยดมาหนองที่งามที่สุดอยู่ใต้สวรรค์แม่นต้งทิ้งหอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ใต้สวรรค์แม่นเยื่อยางท่านหูบอตามการบันทึกในบทของสมัยราชวงศ์ถังและซ่งนองต้องทิ้งกว้างใหญ่7,500-8,000ลี่ฉะนั้นจึงมีความเว้าที่ว่านองต้องทิ้ง800ลี่แต่ก่อนนองต้องทิ้งแม่นนองน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของจีนแต่ย้อนเย็นตมกองไหว้เป็นเวลาดนนานเนื้อที่ของนองจึงนับมือนับน้อยลง

ผลสำเร็จอันมหาศาลในด้านการบินอวกาศบรรทุกมนุษย์อวกาศแม่นสมบัติห่วมของมวลมนุษย์การสำรวจอวกาศแม่นการแสวงหาห่วมของมวลมนุษย์โครงการการบินอวกาศบรรทุกมนุษย์ของจีนเริ่มปฏิบัติยังเป็นทางการในปี1992นี่แม่นโครงการที่มีจุดประสงค์สันติสาวจีนวางอยากดำเนินการทดลองวิทยาศาสตร์อวกาศและการค้นคว้าเทคนิคเพื่อประกอบส่วนให้แก่ภารกิจวิทยาศาสตร์และภารกิจสันติภาพของมนุษย์ภายลำส่งยานอวกาศบ่มีคนขับ4ลำแล้ววันที่15ตุลาปี2003ยานอวกาศเฉินโจวเลข5ได้ส่งทานหยางลี่เว่ยนักบินอวกาศผู้ทำอิฐของจีนขึ้นสู่อวกาศยานอวกาศบินอ้อมหน่วยโลก14รอบแล้วล้มจอดอย่างปลอดภัยการส่งยานอวกาศเฉินโจวเลข5บรรทุกมนุษย์เป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าประเทศจีนในกำเทคนิคพื้นฐานของการบินอวกาศบรรทุกมนุษย์บรรลุแผนการและเป้าหมายบาทเก้าทวิตของโครงการการบินอวกาศบรรทุกมนุษย์แล้วยานอวกาศเฉินโจวเลข5เฮ็ดให้ความใฝ่ฝันของประชาชาติจีนที่อยากบินขึ้นสู่อวกาศบรรลุผลเป็นจริงเฮ็ดให้จีนกลายเป็นประเทศที่3ในโลกซึ่งห้องมาจากอดีตสหภาพโซเวียตและอเมริกาที่สามารถดำเนินการบินอวกาศบรรทุกมนุษย์ด้วยตนเองวันที่12ตุลาปี2005ยานอวกาศบรรทุกมนุษย์เฉินโจวเลข6ของจีนเข้าสู่อวกาศยามสำเร็จผลนักบินอวกาศ2คนคือท่านเฟยจิ่งหลงและท่านเนี่ยไข่เฉิงได้สำเร็จการทดลองต่างๆเป็นอย่างดีแล้วกลับคืนสู่โลกอย่างปลอดภัยในวันที่17ตุลาผลสำเร็จของยานอวกาศเฉินโจวเลข6เป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าจีนได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่มีความหมายในการพัฒนาเทคนิคการบินอวกาศบรรทุกมนุษย์และดำเนินการทดลองอวกาศที่มีมนุษย์เข้าร่วมผลสำเร็จของการบินอวกาศบรรทุกมนุษย์มีความหมายอันยิ่งใหญ่และลึกซึ้งต่อการยกฐานะบทบาทของจีนในสากลให้สูงขึ้นตื้มอีกเพิ่มกำลังเศรษฐกิจกำลังวิทยาศาสตร์กำลังป้องกันประเทศและความสามัคคีของประชาชาติเสื้อซูกำลังใจให้ประชาชนบรรดาเผ่าสามัคคีอยู่อ้อมคามของส่วนกลางพักอย่างแน่นแฟ้นสุขยุภารกิจอันยิ่งใหญ่แห่งสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนให้ก้าวไปหน้าอย่างบ่หยุดยั้งทานหยางลี่เว่ยวีรชนการบินอวกาศ

ียงคู่กับยานอวกาศเฉินโจวเลขห้าขึ้นสู่อวกาศทั่วโลกได้ชื่อจำซื่อของคนจีนทานหยางลี่เว่ยพันเมนนักบินอวกาศรุ่นที่หนึ่งของจีนผ่านเวลาหลายปีทานได้สำเร็จการฝึกแอบ8ประเภทใหญ่หลายซิปวีซ่าเซนทฤษฎีการปรับสภาพให้สอดคล้องกับการบินอวกาศและเทคนิควีซ่าเฉพาะเป็นต้นผ่านการสอบเสงนักบินอวกาศด้วยผลงานดีเด่นจึงได้รับเลือกเป็นสมาชิกของทีมนักบินอวกาศกลุ่มทมิตรของจีนกลายเป็นคนจีนผู้ทมิตรที่บินขึ้นสู่อวกาศในพิธีฉลองการบินอวกาศบรรทุกมนุษย์ข้างทมิตรของจีนทานหยางลี่เว่ยได้รับนามยศเป็นวีรชนการบินอวกาศ

0: ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระหว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป
1: เครื่องปั้นดินเผา3สีราชวงศ์ถังเครื่องปั้นดินเผา3สีแม่นซื้อรวมของเครื่องปั้นดินเผาที่มีหลายสีที่นิยมกันอยู่ในราชวงศ์ถังซึ่งมีสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีขาวสีน้ำตาลและสีมักกะเบาเป็นต้นแต่ส่วนหลายใช้3สีคือสีเหลืองสีเขียวและสีน้ำตาลฉะนั้นจึงเอิ้นว่าเครื่องปั้นดินเผา3สีเครื่องปั้นดินเผา3สีของราชวงศ์ถังมีหลายประเภทต้นต่อแบ่งเป็น3ชนิดคือคนสัตว์และเครื่องของหู้ปั้นคนมีเสนาอามาตย์นายทหารแม่ยิ่งสูงสักผู้ชายบริการผู้หญิงบริการนักศิลปินคนเผาหูเป็นต้นสัตว์มีม้าอูฐงัวแกะสิงและเสือเป็นต้นเครื่องของมีภาชนะเครื่องใช้ในการขีดเขียนและเครื่องใช้ในห้องเป็นต้นในสมัยโบราณเครื่องปั้นดินเผา3สีของราชวงศ์ถังเป็นหน่อยที่สุดที่ใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องประดับแอย่องส่วนหลายใช้เป็นเครื่องที่ฝังหวมกับคนเสียชีวิตต้นต่อแม้พวกคนนางน้อยใหญ่ต่างๆในภาคกลางของจีนพันฝีมือที่บานีดเครื่องปั้นดินเผา3สีของราชวงศ์ถังปรากฏมีสีเหลืองสีน้ำตาลสีเขียวสีฟ้าและสีม่วงเข้มและอ่อนต่างกันสวยงามที่สุดย้อนว่าในเวลาเหตุสีเคลือบจะไหลลงมายังอัตโนมัติฉะนั้นเครื่องปั้นดินเผา3สีที่เผาสำเร็จแล้วมักจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนและอัศจรรย์หลายฉะนั้นจะบ่มีอันใดที่คือกันรูปของเครื่องปั้นดินเผา3สีราชวงศ์ถังส่องแสงสะท้อนให้เห็นโฉมหน้าและจุดพิเศษของสังคมสมัยนั้นตัวอย่างคือรูปทหารและรูปเทพที่แข็งมีกำลังม้าและอูฐที่อ้วนพีและอื่นๆแสดงให้เห็นความมั่งคั่งเข้มแข็งของราชวงศ์ถังจากรูปผู้หญิงที่หนาต้วยหน่อยนึงและหุ่นงามต้วยนั้นก็สามารถเห็นได้ว่าสาวราชวงศ์ถังแม้นถือความอ้วนเป็นความสวยงามเครื่องปั้นดินเผา3สีราชวงศ์ถังที่มีหลายรูปหลายแบบและมีสีสันสวยงามนั้นแม้นสิ่งล้ำค่าด้านศิลปะเฉพาะของจีน

ยู่ในหมู่ประชาชนของเจียมเจียตัดส่วนลายกำเนิดจากมือของแม่ยิงสุนบดรูปที่ข้าเจ้าตัดออกมานั้นส่วนหลายเป็นสิ่งที่สาวนาสนใจที่สุดมักที่สุดและปรารถนาหาที่สุดซึ่งมีสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงพืชกสิกรรมดอกไม้นกเด็กน้อยนิทานในงิ้วและรูปสิริมงคลเป็นต้นมักจะนำใส่ในเวลาลินบุญกุจีมวันบุญอื่นและวันที่มีสิริมงคลข้าเจ้ามักติดเชียตัดอยู่ทั้งป่องเอี่ยมประตูฝาเพดานมีหลายสนิทเจียตัดที่สวยสดงดงามในนำเอาความมวลซื่นและบรรยากาศสิริมงคลมาให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนสามัญของเจียนเจียตัดของเจียนแบ่งเป็น2ประเภทคือสีเดียวและลายสีประเภทสีเดียวเรียบง่ายประเภทลายสีสวยงามย้อนความสิ้นเคยในการดำรงชีวิตของประชาชนแห่งต่างๆบ่คือกันสนับแบบแผนของเจียดัดแห่งต่างๆก็บ่คือกันเจียดัดที่มีชื่อเสียงของจีนมีเจียดัดที่ติดปองเยี่ยมของแขวงฉางชีเจียดัดเป็นรูปคนในงิ้วของเมืองเว่ยเซียนแขวงเหอเป่ยเจียดัดเพื่อทักแซวของชนเผ่าส่วนหน่อยอยู่ภาคใต้ของจีนและอื่นๆเจียตัดที่มีเนื้อในอุดมสมบูรณ์และมีหลายรูปหลายแบบนั้นในกลายเป็นเครื่องศิลปะที่เฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนสวยงามกว่าเก่าปัจจุบันเจียตัดได้ถูกองค์การยูเนสโกของสหประชาชาติจัดเข้าเป็นมรดกวัฒนธรรมของโลกแล้ว

สามเพื่อนมิตรในฤดูหนาวแต่ใดมาเซาจีนก็มักพืชสามชนิดคือต้นสนไม้ไผ่และต้นหมากไหมแม่ย่อนถึงว่าในฤดูหนาวพืชสามชนิดนี้ก็มีชีวิตชีวาหลายเหมือนดังเพื่อนมิตรที่ร่วมอุดมการณ์สามคนต้อนรับฤดูบานใหม่ฉะนั้นจึงเอิ้นว่าสามเพื่อนมิตรในฤดูหนาวเป็นสัญลักษณ์ให้แก่นิสัยที่สูงส่งที่ชาวจีนสรรเสริญและแสวงหาอยู่จีนภาพสามเพื่อนมิตรในฤดูหนาวแม่นมักเห็นเรื่อยๆบอกว่าอยู่ภาชนะใส่เครื่องของเสื้อผ้าหรือว่าอยู่ตามสิ่งก่อสร้างแม่นมีหมดคนที่มีอุดมการสูงส่งเคารพสามเพื่อนมิตรดังกล่าวว่าเป็นสัญลักษณ์ของความองอาจกล้าหาญในการต่อสู้กับความหนาวและมีใจเด็ดเดียวส่วนคนทั่วไปก็สรรเสริญความมีชีวิตชีวาบ่เคยเฒ่าและเหี่ยวแห้งในฤดูหนาวเลยต้นสนแม้นต้นไม้เขียวตลอดปีที่มีชีวิตชีวาที่สุดถึงจะอยู่ในบอนอากาศหนาวจัดก็ยังเขียวอุ้มทุมฉะนั้นคนเฮาก็ถือว่ามันมีใจเด็ดและบ่อ่อนยอมต่อความกดดันอยู่จีนคนทั้งหลายยังมักต้นสนแม้นย้อนมันเขียวตลอดและถือเป็นสัญลักษณ์แห่งอายุยืนยาวเมื่อฤดูหนาวมาหดทุกเทื่อพืชส่วนหลายจะค่อยๆเหี่ยวแห้งแต่ไม้ไผ่สัมผัสเขียวคือเก่าอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศสายลมและหิมะไม้ไผ่ทั้งซื้อทั้งโค้งไงฉะนั้นคนทั้งหลายจึงถือว่ามันมีใจเด็ดเดียวและถนอมท่อมตัวได้น้ำมายศว่าเป็นสุภาพบุรุษจีนมีประเพณีจูดหมากกระโพกมาทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขับไล่สิงสัวหายและแจ้งข่าวดีฉะนั้นอยู่จีนไม้ไผ่ยังถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสวัสดีภาพและสิริมงคลไหมแมนดอกไม้ที่มีชื่อเสียงของจีนมีกลิ่นหอมลักษณะที่สูงเกียรติมันเหนียวและท่อมตัวของดอกไม้ระดมใจให้คนทั้งหลายบุกบืนก้าวไปนาฉะนั้นนักวรรณคดีทุกรุ่นของจีนพากันมักและสรรเสริญดอกไม้ชาวจีนยังถือดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ให้แก่การทรงข้าวที่เป็นสิริมงคลนิทานและความหมายเกี่ยวกับดอกไม้ได้สืบทอดกันมาอยู่จีนอย่างกว้างขวางนอกจากสามเพื่อนมิตรในฤดูหนาวแล้วอยู่จีนยังมีพืชหลายชนิดเช่นดอกเบญจมาศดอกเพิงและดอกบัวเป็นต้นก็ได้ถูกคนทั้งหลายมอบนิสัยที่ดีงามให้คือกันและกลายเป็นสัญลักษณ์ของนิสัยใจคอที่ชาวจีนแสวงหา

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น. จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น. เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกวันอังคารแต่เวลา 8:00 น. ถึง 8:50 น.ออกอากาศซ้ำในทุกวันพุธเวลา 6:00 น. ถึง 6:50 น.ที่ทาง CRI FM 93 MHz
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ปีนี้แมนปีที่จีนและลาวสั่งตั้งสายพัวพันทางการทูตร่วมกันครบรอบ65 ปีและก็เป็นปีมิตรภาพจีนลาวตลอดระยะ65 ปีผ่านมาจีนและลาวได้ความถูกความสุขและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอดเหตุให้การพัวพันสองประเทศจากไม่ดีจิ้มมิตรภาพแบบม้วนเสื้อได้หับการยกระดับขึ้นเป็นคู่ความสัตย์กรรมและกลายเป็นแบบอย่างที่ดีของการแลกเปลี่ยนกันระหว่างประเทศเนื่องในโอกาสสำคัญนี้ท่านสมพรศรีเจริญเอกอัครราชทูตลาวประจำจีนได้ให้สัมภาษณ์โตนักข่าว CMG ท่านได้ยกให้เห็นเกี่ยวกับขบวนการของการพัฒนาการพัวพันมิตรภาพลาวจีนมากผลอันอุดมสมบูรณ์ของการหัวมือตัวจริงและความคล้องคอยอันดีงามในอนาคตของสองประเทศ
0: จีนเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกประกอบด้วย56 ชนเผ่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลายที่สุดมีการพัฒนาอย่างว่องไวในทุกด้านทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน
1: ท่านผู้ฟังจีนและลาวเป็นประเทศบ้านใกล้เฮือนเคียงที่มีสายผู้สายน้ำที่จอดกันมีไม่ติดจิ้มมิตรภาพอันแบม้วนเสื้อมาแดดนนานสองประเทศได้สร้างสายพัวพันทางการทูตร่วมกันอย่างเป็นทางการในวันที่25 เมษายน 1961ซึ่งเป็นการเริ่มต้นระยะใหม่ของการพัฒนาการพัวพันสองประเทศตลอดระยะ65 ปีผ่านมาการพัวพันจีนลาวได้ผ่านพาการทดสอบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สากลและหักษาการพัฒนาอย่างปลอดภัยและมั่นเทียงอย่างเสมอต้นเสมอปลายได้บรรลุการยกระดับแบบก้าวกระโดดจากการหัวมือตามทิศมันคงยาวนานปันไกลเฮือนเคียงที่ดีไว้เนื้อเสื้อใจกันหัวมือหอบด้านมาเป็นคู่ความยุทธศาสตร์หอบด้านมันคงยาวนานตามทิศซีดีคือปันไกลเฮือนเคียงที่ดีเพื่อนเมียที่ดีสหายที่ดีและคู่ความมือที่ดีจนถึงการเป็นคู่ความสัตย์กรรมลาวจีน